0: ค่าเดินรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ทำอย่างหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอาบจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

กราบท่านผู้กว้างหลังเหนือจอบหลังยากราบท่านผู้กว้างนี่ก็ถือว่าเป็นคำนวณไทยๆครับหมายถึงว่าจอบไม่เหมือนกันคนเรานี่ครับท่านผู้กว้างนะกองสิ่งเดียวสิ่งเดียวกันนี่ครับนะหรือว่าเรื่องเดียวกันคนหนึ่งจอบแต่อีกคนหนึ่งอาจไม่จอบก็ได้หรือมีความจอบและรสนิยมที่แตกต่างกันไปว่ากันปนันครับท่านผู้กว้างความหมายเชิงเปรียบเทียบนี่ครับท่านผู้กว้างเปรียบเหมือนคนป่วยเป็นโรคเดียวกันกับสันพระกวางแต่เนื้อร่างกายของแต่ละคนเนี่ยกับถูกกับยาไม่เหมือนกันครับยาขนาดเดียวกันกับสันพระกวางนะยาขนาดหนึ่งงานหลักซ่านะคนนี้ให้แต่คนอื่นไม่ให้กับสันพระกวางเมื่อนำมาจ่ายในชีวิตประจำวันจึงไม่ถึงความที่ไม่เหมือนความที่ชอบไม่เหมือนกันนั่นเองครับท่านผู้กว้างนะรักคนผมยาวกับบางคนก็ชอบผมยาวบางคนก็ชอบผมสั้นนะอันนี้ก็ไม่ใช่ไก่พิษไก่โทษไม่ใช่ไก่โทษไก่พิษเพียงแต่เราคิดเราชอบต่างกันก็เท่านั้นเองครับท่านผู้กว้างนะครับช่วงแรกของรายการครับนำมองงานเพลงมองความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังรักคนผมยาวงานเพลงของสุดรักซ่อนทองวันนี้สุดสัปดาห์ครับนะก็ขอบคุณท่านผู้กว้างมากมากที่ก่อนหน้านี้ก็ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยใจและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอไปกับคนที่ตลักคนที่ท่านคิดถึงครับนะให้กับผมทำหน้าที่เป็นชื่อกลางยินดีครับวันนี้เริ่มต้นกันด้วยใช่เล็กครับนะพี่โยปากุลบันบางด้านชวนใช่ติดซ่องคุณปาใจดีกับอยู่ที่บ้านบางด้านเช่นเดียวกันคุณปากองใจที่สามวันนี้คุณน้องชายอยู่ที่อำเภอสิงห์นครส่วนใจที่ที่คุณอุทิศกับนะตานนท์ประชานมิตรจอยแปดนี่เองส่วนใจที่ห้ากับนาพิโก้ก้าวแตงโมอยู่ที่บ้านบางด้านกับนะใจที่ออกกับนะใจที่ออกในปีนุ่นชุมชนร่มวังในเขตเทศบาลนครสงขลาชุดตายใจที่เจ็ดนะจากส่วนตูนกับพี่เป็นและพี่นงขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ได้โทรกันเข้ามาได้ให้กำลังใจอำนวยอวยใจและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนที่ตันหลักครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงที่ตันพวกกว่างให้เกียรติแนะนำกันเข้ามานะได้กว้างกันเลยดีกว่าย้ายโรคกันจ่าท่ากันนานฟังวันวานงานเพลงก้องทุนทองใจครับนะแทบช่วงแนะนำมาจากพโยปากุลบางบ้านบางด้านกว้างงานเพลงนี้ผมรอเลย

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้กวางวันวานกับนาการเรียงก้องทุนทองใจไพรละกำกับขอบคุณมากมากครับนาจากบ้านบางดานครับพี่โยปาคุณครับให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันโอ้ช่อไม้กาเจวิตบ้านบางดานที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกเกียร์ครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเร่งกัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและใส่กลองและยังให้บริการกับท่านผู้กวางให้คำปรึกษาหารือเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันชายบริการกันนายกลับนะที่อุซไม้กาจวิตบ้านบางดานตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับสู้นกซ่องซี่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกทั่วไปได้กลับนะที่อุซไม้กาจวิตบ้านบางดานสำหรับอามอย่างยลโลแม็กสงขลาครับทีนี้จำนายครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม้อย่างเปอร์เซ็นแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับปลายยางโดยเฉพาะอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไหมครับนะในส่วนนี้ปลาฟรีไม่มีเงื่อนไขไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ที่อ้ำยางยนรอแม็กซ์สงขลาถนนจ้ำสิบเมตรตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับนะส่วนเก่าอกเก่าสองห้าห้าสามอกสามท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับบริหารหน่วยหนองอ้ำกับท่านผู้กวางที่ไปชายบริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบงานเพลงที่ท่านผู้กวางให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาได้กวางกันต่ออย่ารอกันจ้าถ้ากันนานส่งหมอความสุขให้กับทุกท่านทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งครับนะมาถึงคุณปาใจดีกับคุณปาคองอยู่ที่บ้านบางนานวันนี้ให้เกียรติในงานเพลงก้องหยดรักสลักใจฝากใจไว้

เดียวสุวรรณเป็นทองนักร้องลูกทุ่งวัฒนธรรมครับนะงานเพลงรักอันตรายขอบคุณมากๆครับนะจากปากคองกับบ้านบางด้านให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณขอบคุณมากๆครับท่านผู้กว้างที่ติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกราพมวิทยาแจ้งมานี่ครับทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้กว้างทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งท่านผู้กว้างยืนจบเพลงไหนเพื่อที่จะมอบให้กับใครครับให้กับผมทำหน้าที่เป็นสื่อกลางด้วยความยินดียิงกับโทรกันเข้ามาที่074810ช่อง055ครับนะซ้ำย้ำอีกที่074810ช่อง055นี่ก็ขอบคุณไปยังจากทุภาพตรีบอกว่าทุภาพตรีบอกว่าโตมาทีจากที่สำนักอะไรเดี๋ยวจะสำนักเข้าหน่อยครับนะแนะนำอ่านเพลงกันเข้ามาคอยสักครู่นะครับเดี๋ยวกระผมค่อยๆทยอยจัดให้กับน้ำแม่รอชาท่านั่นแน่นอนครับนะตอนนี้มอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันโตนะเดินทางมาถึงอำเภอสิงห์นครคุณหนองชัยกับกำจับกำชาบอกว่ามอบให้กับบ่าวผู้พ่อกับนะที่มาลูกแคบบอกคำและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลิน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องพินเพชรภูต้นกับก้อยนองสั้นๆกับนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณมากๆจากคุณนงชัยกับอำเภอสิงห์นครให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้บ้านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับซั่งอะไรด้วยในตำรุ่นตำเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081ช่ามาที่ช่องที่5ตัวไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องนามยอคอดเวลุนเนียวพลัดครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับจันทร์ผู้กังเจอกันตอนนี้กับบริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการล้างกันก้ายไอ้ทันฟรีครับ7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยเอาเป็นว่าจันทร์ผู้กังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ค่ายครับไปจ้าติดได้ฟรีตึ้งทีและก็ถึงบ้านเลยทีเดียวกลับนะก็จะรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประสาทหรือว่าตาล่วงจางครับและพระพรหมวชิราเมธาจารย์ครับหรือร่วงหลวงอิมครับนะนวัดกระเทศชลทีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาครับวันที่23ถึง24กันยายน2569ก็เชิญชวนครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่าโรคกระจายถ้ากันนานครับมาถึงคุณอุทิศกับอยู่ที่ตะนนประท่านเมธจอยแพทย์ครับแนะนำงานเพลงก้องเนเนติสักครับนะงานเพลงเศร้างามละโนดควังพร้อมๆกันเลยครับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

กราบท่านผู้ฟังงานเร่งก้องยุยยัดเยอะเต็มเหนียวครับนะทำให้เต็มที่เต็มแรงเต็มใจครับนะอย่าไปยังมือว่ากันพนันครับท่านผู้ฟังขอบคุณขอบคุณนั่งๆอีกครั้งอีกทีครับนะคุณอุทิศครับอยู่ถนนประธานมิตรซอยแปดตำบลโครูปจางให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านขอบคุณไปยังคุณใหญ่เนี้ยวคุณพิพรถนนราชอุทิศหนึ่งซอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลาและคุณพี่เท่าอำเภอสิงห์นครที่ได้โตมาเสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงครับนะขอบคุณขอบคุณมากๆครับคอยสักครู่ครับกระผมคอยๆจะย่อยจะได้นะครับนะพยายามครับแพ้โรคกัญชาถ้ากันนั่นแน่นอนครับนะตอนนี้มอบงานเพลงมอบความสุขไงกับทุกท่านได้กว้างกันต่อครับพี่โก้ใกล้แตงโมบ้านบางด้านครับนะแนะนำงานเพลงก้องชัดทองมงคลทองอ่านเพลงยาวไปเลยครับแล้วต่อกันด้วยงานเพลงที่สอง

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังเงาะโรงเรียนครับดังงานเพลงก้องชัดทองมงคลทองขอบคุณมากมากพี่โก้ใกล้แตงโมบ้านบางด้านให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างหนึ่งเวลา11นาฬิกาครับท่านผู้ฟังกับอีก58นาทีครับขอบคุณท่านผู้ฟังมากมากที่อยู่เป็นเพื่อนและรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังต่างด้านเชียงเพลงใต้ลูกถุงท่านผู้ฟังเชิญชมเพลงไหนเพื่อที่จะมอบให้กับใครให้กระผมทำหน้าที่เป็นสื่อกลางโดยความยินดีครับโทรกันเข้ามาที่074810055ครับนะจำย้ำอีกที074810055ครับนะเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้พันเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองและยังให้บริการในคำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครุจางอำเภอเมืองสงขลาครับชู้นกซ่องที่6ตัวงาแล้วก็6ตัวไปได้ครับที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามยางยนต์ล้อแม็กซ์สงขลาที่นี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปอร์เซนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุนช่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและง่ายบริการกับนะบายปลายางกับตันผู้กวางโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไหมกับนะในส่วนนี้ปลายฟรีกับไม่มีเงินใกล้ไม่จำกัดจำนวนกลางใช้บริการกันในที่อ้ำยังยนต์ลอแม็กซ์สงขลาถนน30เมตรตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาช่วงเก่าออกเก่าสงหา5363ครับท่านผู้กวางโตไปชอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริหารหน้าโดยน้องอ้ำครับนะท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับต่างร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดในกัปตัน 10% เลยทีเดียวกับนะครับเดินทางมาถึงคุณพี่นูนชุมชนร่มวังในเขตเทศบาลนครสงขลาวันนี้ไอ้เขตแนะนำกันเข้ามาและกำจับกำชาบอกว่าหมอไม้กับอามยังยนต์ลอแม็กซ์สงขลาคุณใหญ่เนี้ยวนายจังเวงนายจังกึ้งซอยกาวถนนไสบุรีครับด้วยความยินดีกับฟังพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงนี้ซ่อนคีรีซี่ประจวบกับน้ำท่วมมอบความทุกข์ให้กับทุกๆฝันกว้างเปล่าๆไปเลยกับนะ

กรับท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงของบุญพวงดวงจันทร์ธรรมชาติโทษครับปูดตึงเหลืองคนตกน้ำท่วมครับอุตกกระไปไม่ว่าประเทศไทยหรือต่างประเทศนี่ครับนะเกิดขึ้นแต่ละกลางแต่ละอ้นนี่สร้างความเสียหายให้กับมนุษย์ชาติเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังนะอันนี้ก็การเปลี่ยนแปลงของเหลืองของธรรมชาติและโดยเฉพาะยิ่งๆครับนะมนุษย์เราเนี่ยกลับไปทำลายธรรมชาติครับไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่าที่หลุมเรากระต้มที่เนินเรากระกุดกลับสันพวกว่างนะพอถึงเวลาธรรมชาติมันก็มาลงโทษกลับสันพวกว่างนะก็ช่วยกันปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติกันเอาไว้กลับสันพวกว่างนะธรรมชาติโรดกลับนะงานเพลงก้องบุมบวงดวงจันทร์ขอบคุณมากๆครับนะจากพี่นุ่นชุมชนสมหวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับที่เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันมอบบานเพลงมอบความสุขที่ท่านผู้ฟังให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาได้กว้างกันโตอย่ารอกันจ่าถ้ากันนานครับนะมาถึงคุณพี่เพ็ญครับอยู่ส่วนตูนครับวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงข้องดวงตาคงทองครับนะเศร้าเมืองการมอบความสุขให้กับทุกท่านกว้างพร้อมๆกันเลยครับ

กราบขอบคุณมากมากครับนะคุณไปเป็นท่อนตูนให้เกียรติแนะนํากันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านงานเพลงของดวงตาคงทองครับนะเศร้าเมืองการยังอยู่ที่ท่อนตูนครับคุณพี่น้องครับที่บ้านพี่เพ็ญครับให้เกียรติแนะนํากันเข้ามางานเพลงคนนี้พี่เล็งแต่พระเอิญไม่มีข้อโทษที่มอบงานเพลงนี้ให้แทนกันแล้วกันครับนะคนนี้ของผมงานเพลงของรามวิมลเมืองครับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับขอบคุณพี่เป็นพี่นงมากๆกับจากส่วนตูนให้เกียรติแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนที่ตันรักและคนที่ตันคิดถึงครับนะ12นาฬิกากับอีก18นาทีครับท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแสงมานีครับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังต่างด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งท่านผู้ฟังชื่นชอบเพลงไหนหมอไปกับใครให้กระผมทำหน้าที่เป็นสื่อกลางยินดีครับโทรกันเข้ามาที่074812055ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการกับท่านผู้ฟังรับช่างอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลบวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081-3-4-4-5โทรไปได้สำหรับเปลืองกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องนามเดียวคอดเวรุ่นเดียวพลัดครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆกับท่านผู้กว้างท่านผู้กว้างเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนให้ฟรีใช้กล้องให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการร่างกายค่ายให้ท่านฟรีจัดปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยครับท่านผู้กว้างท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเปิดใจไปกับวิทยาครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ค่ายครับไปจ้าติดให้ฟรีตึ้งทีแล้วก็ตึ้งบานเลยทีเดียวครับนะก็เชิญรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประชาติตาล่วงจางครับนะและพระพรหมวชิราเมธาจันทร์ครับหรือว่าล่วงลุงอิมครับนวัดกาเทศจุฬาธิอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23-24 กันยายน2569ครับนะก็เชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับนะไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับมอบความสุขให้กับท่านผู้กวางทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อนะมาถึงในตัวมาจากบอกว่าจากสำนักเข้าเขี้ยวกับนะแล้วกาปิเทศหมอไปกับไก่ดรลินด้วยความยินดีกับไม่กัดกองไม่กัดใจไปกวางกันเสียเลยดีกว่าอย่ารอกระจาจ้ากันนาน

กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุชไม้กาจวิทบ้านบางดานตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับสู้นกซ่องที่อาฮอกตัวงาแล้วก็ฮอกตัวไปได้ครับนาทีอุชไม้กาจวิทบ้านบางดานครับสำหรับอามอย่างยอลอแม็กสงขลาที่นี้จำได้ครับนาไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นแม็กไม่แม็กหมื่นซ่องให้บริการตั้งซุ้นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยทีมงานช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการกับปะยางโดยเฉพาะอย่างยิงปะแบบใหญ่ไม่ในส่วนนี้ปะฟรีไม่มีเงินก็ไม่จำกัดจำนวนกลางใช้บริการกันได้ที่อามอย่างยอลอแม็กสงขลาถนน30เมตรตำบลโครูจางอำเภอเมืองสงขลาครับนะส่วนเก่าอกเก่าสงหา5363ตัวไปจบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับบริหารนันโดยหนองอ้ำกับตันผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันชักนิดนึงบอกกว่ากวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีช่วยลดในกับตันชิปเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวครับนะหมอผ่านเพลงที่ทันผู้กวางให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาได้กวางกันโตอย่าโรคกันจ่าจ้ากันนั่นครับนะมาถึงคุณยายกับยายน้อยกับยายเนี้ยวกับยูชุมชนร่มวังครับนะบอกกำจับกำจ่าบอกว่าหมอไปกับเกยกับพี่นุ่นชุมชนร่มวังนายจังเวกนายจังกรึงกับโดยความยินดีกับคุณยายไม่กัดกองไม่กัดใจกว้างกันซะเลยดีกว่าอย่ารอช้าท่านานงานเพลงรักผีจงนี้พอครับ

ครับท่านผู้ฟังจะไปกับนารักพีจงนี่พอมอบความสุขให้กับทุกๆท่านเดินทางมาถึงคุณพีพรครับนะอยู่ที่ถนนราชุติดหนึ่งถอยทิพย์ที่ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะวันนี้เกิดแนะนำงานเพลงก้องดวงดีซีวิชัยไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะเป็นห่วงเศร้ามาโนราและต่อกันโดยงานเพลงที่ส่งลำลึกมาโนราเติมส่งงานเพลงมอบความสุข

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับจันทร์ประกวางดวงดีสิวิชัยกับการเพลงลำลึกมโนราเติมครับนะขอบคุณมากๆจากพี่พลครับอยู่ถนนราชสิทธิ์1ซอย14ครับในเขตเทศบาลนครสงขลาเขตได้นำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับนะครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามโยติตรงการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากซอยใหญ่เกียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081ถ้ามาที่ที่ช่องที่5โทรไปได้สำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับเรื่องเครื่องกรองน้ำเยอะคอดเวรุ่นเนียวพลัดครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้กวางท่านผู้กวางเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างการไข้ให้ฟรี7ปีเต็มครับนะติดตั้งให้ฟรีด้วยท่านผู้กวางท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเปิดใจไปกับวิทยากราบผมจ่ายเจ้าหน้าที่ใกล้ๆนี่ครับนะไปซ่าติดให้ฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวกลับนะก็เชิญรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสุวัตประชาติหรือว่าตาล่วงจางครับและพระพรหมวชิราเมธาจารย์ครับนะหรือล่วงหลวงอิมครับณวัดกาเทศจุฬาทีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23ถึง24กันยายน2569ก็เชิญชวนกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนมีโอกาสก็ไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับนะมอมอมานเพลงมอความสุขให้กับทุกท่านได้ความกันต่อครับนะเดินทางมาถึงอำเภอสิงห์นครอีกทีครับคุณผีเศร้ากับนะวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงครับก้องประเทืองเสียงกาลงครับนะ

คนที่ชาวอำเภอสิงห์นครที่ให้เกียรติในนามอันเพลงที่เชิญชมตัวหมอไปกับคนที่ท่านรักคนที่ท่านคิดถึงควงกันต่อเพื่อให้กระชับกับเวลาควงงานเพลงก้องยิ่งยงยอดบ่งามและยอดหลักสลักใจกับนักกับงานเพลงแปลจ๋ามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

กรับท่านผู้ฟังเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดากรับท่านเมื่อวันเวลาเปลี่ยนใจคนก็ยอมเปลี่ยนไปได้เช่นเดียวกันความรู้สึกความคิดทัศนคติและความสัมพันธไมตรีของคนเราไม่จีรังยั่งยืนกับท่านผู้ฟังถ้า

การขอบคุณดีเจน้องหนึ่งครับขอบคุณคุณร่มไม้กนาทองท่านผู้อำนวยการท่านี้และสำหรับวันนี้คำบุญหนึ่งว่าจะได้ที่กระผมพูดไปผิดพลาดกระผมก็ไปครับนะเวลาก็มดก็มดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนครับเจอกันไหมในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ครับท่านผู้ฟังขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขปลอดภัยใกล้ทุกกับทุกคนครับนะกระผมวิทยาแจ้งมานี่กล่าวคำว่า

เที่ยวเชียวชอบสิแม่ก็ออกปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุ้มพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไก่จะปลอบขวัญลูกเสียงกรุบกรุบปลุกขวัญลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งที่ขวัญเขย่าแล้วเคี่ยวข้าวออกเผือต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์สิไม่มีสุข

ข้าวจะกล่ำน้ำจะกลืนจะมีใครยืนให้เล่าพวกฟักแฟงแตงกวาของเราก็มาตายหมดนึกสงสารพระจะอดทั้งสองกำสดโศกเศร้าสักครู่หนึ่งตาจึงเอ่ยนี่แน่ยายเอ้ยตอนแจ้ง

ขอเริ่มเรื่องเบื้องหลังท่านผู้ฟังโปรดทราบและวาดภาพหิมพานต์เป็นฉากนิทานคำกลอนหิมาลัยปัจจุบันแต่ก่อนนั้นเป็นเขตหิมวันตะประเทศเป็นขอบเขตสิงคอนข้างพระสุเมรุมาตรชาญไกรลาดคิรีเป็นมหานาทีนามว่าสีทันดอนเป็นที่อาศัยรากตดและจะตุบททวิบาทตักษาชาติมลึกขมาศสีหราชกาซ้อนองค์พระศิวะประทับ

ที่พออาศัยสุขตอนเย็นวันหนึ่งโคแม่จึงกล่าวแก่ลูกน้อยว่าย่ายังมีอีกหน่อยที่หลังดอยชายดอนแม่อยากจะชวนเจ้าไปเล็มเอาบทเอื้องแต่มันช้ำเลืองตาแลระวังเสื้อแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอาแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงแดดก็ถอยไม่ร้อนแม่บอกลูกเสร็จเรื่องก็ยักเยื้องเหยาะย่างสะบัดหางเดินหันยาเมื่อตะวันร้อนๆถึงหลังดอยชายดงค่อยเดินตรงทางลาดปรินชาติชวนชมดุดผืนพรมหญ้าอ่อนก้มหน้าเล็มออกรถจนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างดังถูกตั้งหอนยังมีพยัคฆ์ตัวใหญ่มันย่องมาหมายขย้ำมันเริ่มคำรามคำร้นใบไม้หล่นปลิวว่อนแม่โคก็ยังกินหญ้าเจ้าเสือก็อาเขียวงำมันจะขย้ำแม่โคเพื่อล้มตัวโตเสียก่อนแม่โคจะตายไหมน้อ

ยายามจะขยำกินเหยื่อแม่คอเริ่มได้กลิ่นเสือเปรี้ยวแรงไม่เหลือเริ่มอ่อนสงสารแม่คอครวญครางหมดหนทางหนีทันสะบัดหางหน้าหันบอกเสือให้พันใจพรแม่เสือเอ๋ยแม่เสือโปรดจงเชื่อสัจจะใช้ขันติธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งกลับไปสั่งลูกรักท่านคอยเราสักพักแล้วเราจักกลับย้อนมาเป็นพักสาหารเพื่อให้ท่านได้กินเราเป็นสัตว์มีศีลไม่เล่นลิ้นหลอกล้อนเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปลานี้เราต่างก็มีลูกอ่อนพยักใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละหันหลังให้โคไปสั่งลูกก่อนฝ่ายแม่โคตัดคุ้งมาท้ายทุ่งพบลูกเล่าความทุกข์ให้ลูกฟังแล้วหันหลังวิ่งย้อนโคถือใจสัจจะลูกโคก็กะตันอยู่วิ่งตามแม่มาสู่ที่เสือยืนอยู่อ้อนวอนแม่เสือข้าอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้าข้าถือมันกะตันอยู่ตาแม่เสือจงอย่าเคืองคอนแม่เสือใหญ่ได้คิด

ขอลาเจ้าก่อนอานิสงส์อะไรเสือจึงไม่กินคอใช่จะงอไม่กินต่างกลับมีศีลสังวรสัตว์บางตัวกลัวบาปมนุษย์ไม่ทราบใจสัตว์รู้จักพลัดหนักเบาไม่เหมือนคนบางเหล่าศีลกร่อนริมไกรลาดหิมพา

อานิสงส์ก็คือผลแห่งการกุศลกรรมผลบุญหรือประโยชน์นั้นหน้าที่ชื่นใจจากการทำความดีนะครับสองเพลงนี้ก็สอนคติใจกันได้นะไม่ใช่ทำบุญบูชาทำคุณบูชาโทษนะครับแต่ว่าเป็นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของความดีนั่นเองนะครับวันพระวันนี้ก็ให้กันมาก่อนเลยสำหรับทางด้านของคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่สิงหนครอยู่กันที่บ้านปลายนานะครับเพลงประจำวันพระขอเพลงมาก็บอกว่าสาธุบุญให้ด้วยนะผมจะตักบาตรแล้วเลยว่าเจ้านะก็เรียกว่าอยู่ในช่วงเข้าพรรษาก็ว่ากันไปสำหรับเพลงอีก2เพลงช่วงนี้ก็ยังมีเพลงที่สุรพลสัพพเจริญนะครับกับทางด้านของนักร้องอย่างวัยพจน์เพชรสุพรรณพระกับพรานนะฮะส่วนสายที่2ก็จากคุณสอสมิงไพรนะครับกับเพลงของสอนชัยเมฆวิเชียรทั้ง2พ้นหานเพลงแม่ค้าเมืองนนท์ช่วยผมด้วยช่วยแฟนผมด้วยแล้วก็รับสายจากหมู่3สะทิ้งหม้อเหมาชายเมืองสิงห์มา2พ้นหานเพลงเป็นเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาก็จัดกันไปนะครับเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์นะเรียกว่าสุขกายสุขใจสบายสบายกันนะครับกับทางวันพฤหัสเหรอของสกิดเพราะว่าพันพฤหัสที่27รางวัลพระนะแก้หลดไว้ก็เรียกว่าเป็นเพลงประจำวันพระก็ละนะครับเพราะฉะนั้นก็คุณขอเข้ามาชายเมืองสิงห์ทั้ง2พ้นหานเพลงเราก็จะจัดกันให้นะสำหรับทางด้านของคุณผู้ฟังที่รอฟังกันอยู่ที่หมู่3สะทิ้งหม้อสิงหนครสงขลาเวลายังมีอีก2ชั่วโมงเลยนะครับก็ต้องขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันละสำหรับเพลงที่จะฟังกันต่อไปก็เป็นเพลงของสอนชัยเมฆวิเชียรนะพระกับพรานเสร็จนะครับวันพระยาวเว้นด้วยแล้วก็ชายเมืองสิงห์ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมไมคาเซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้นะครับบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหน้าแดดลมตกหน้าช่วงเช้าเที่ยงอากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวแต่เราก็ยังมีเรื่องราวของข่าวสารสลับกันไปให้ได้ฟังกันด้วยนะครับเรียกว่าเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งประวัตินักร้องครูเพลงที่มาที่ไปเล็กๆน้อยๆก็มาช่วยกันอนุรักษ์ลูกทุ่งไทยกันนะครับสำหรับเพลงที่ติดค้างบ้านคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่นะครับสำหรับบ้านปลายนาโทรมาที่0843056391นะครับแล้วก็0843002556นะฮะเหมือนกับที่บ้านปลายนาขอเพลงเข้ามานะครับฟังไว้พจน์เป็นสุพรรณครับพระกับพรานวันพระยาเว้น

ก็คงจะเป็นแม่ค้าที่สอนชัยเมฆวิเชียรกล่ำครวญถึงนะก็คงจะเป็นแม่ค้าทุเรียนเมืองนนท์เพราะในคำฝันประจำจังหวัดนนทบุรีก็คือพระตำหนักสง่างามลือนามสวนสมเด็จก็เกล็ดแหล่งดินเผาวัดเก่านามระบือเรื่องลือทุเรียนนนท์งามนายนศูนย์ราชการนะครับก็พอที่จะฟังเพลงกันไปคุยกันไปได้สำหรับ

สอนชัยเมฆสุวรรณมาจากชื่อยอดชายเมฆสุวรรณสอนชัยเมฆวิเชียรมาจากชื่อยอดชายเมฆสุวรรณนะครับสำหรับเพลงดังในอดีตโดยเฉพาะจูบไม่หวานเพลงช้าๆซิงๆของครูฉลองผู้สว่างนะครับยังมีลำดวนลืมดงฐานเกณฑ์ผลัดสองนะก็เป็นนักร้องที่อยู่อู่รถกันมาก่อนช่างซ่อมฉลองผู้สว่างครูดังแห่งยุทธยุคนั้นรถเกิดมาเสียแถวนั้นที่อู่รถก็เลยจะพลัดจะพลูมาเจอกับนักร้องประจำอู่รถที่เพื่อนๆขยันขยอให้ได้เป็นนักร้องประสบความสำเร็จนะครับเดี๋ยวมาฟังกันต่อครับสำหรับต่างด้านของสอนชัยเมฆวิเชียรตามที่คุณขอมาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งก็เดินทางมาสู่ครึ่งชั่วโมงแรกกันแล้วนะครับผ่านกันไปได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาหานซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกบดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์กันได้ที่ทางสมหมายคาร์เซอร์วิสนะครับปัญหาปรึกษาเครื่องยนต์ก็ได้062465555609051951546 090-519-5146ส่วนร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ชกอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ก็มีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับร้านขายอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนวณิชปากซอยใหญ่เจียมบางด่านสงขลา0813574245ฟังเพลงต่อมานะครับกับทางด้านของหมู่3สติงหม้อใช่ไหมอ๋อยังติดค้างงานเพลงกันอีกนะครับสำหรับสอสมิงไพรช่วยแฟนผมด้วย

않을까. ขอไปคุณฟังนะครับหยุดช้ากันไปนิดหนึ่งกับเพลงของหมู่สามจะถึงหม้อสิงห์นครสงขลาแม่ยอดยาหยีและก็อีกเพลงหนึ่งนั้นเป็นเพลงที่ลงกล่อมส่งเข้ามาเหมือนกันซอยหมู่สามสถิงหม้อนั่นเองสำหรับทางด้านของตำนานของอาจารย์ชายเมืองสิงห์สมเสียรผ่านทองนะครับนั่นก็คือเพลงที่มีเพลงแก้ด้วยนะครับน้ำนิ่งไหลลึกเราก็ให้ฟังกันสองผู้นานเพลงในช่วง15นาทีที่เหลือก่อนที่จะเคารพธงชาติกันนะครับสำหรับอาจารย์ชายเมืองสิงห์สมเสียรผ่านทองนั้นก็เข้ามาสู่วงการหลังจากพลวิลมออกจากวงดนตรีกันไปนะครับอาจารย์ชายเมืองสิงห์นั้นก็เป็นนักเรียนของโรงเรียนพ่อช่างไหมอ๋อไม่ได้เข้าเพราะว่านาล่มนะครับทางด้านคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีเงินจะส่งให้เรียนนะครับเลยไปเขียนโปสเตอร์วิกหนังแถวๆฝั่งทนแล้วก็ทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทำงานก่อสร้างหรือว่าจะทำงานผลไม้กระป๋องพร้อมทั้งในยุค2499อันธพาลคลองเมืองก็ได้พี่ใหญ่แถวนั้นนะครับผูกวางขวางก็ว่างั้นมาฝากไว้กับวงดนตรีจุฬารัตน์ซึ่งวงดนตรีจุฬารัตน์ก็หัวหน้าวงก็คืออาจารย์มงก็แบ่งรับแบ่งสู้แต่ถ้าจะให้รู้เรื่องก็จะต้องประชันกับพรพิลมนะฮะเวทีแรกก็คงจะในค่ำคืนนั้นที่วิกหนังเวทีที่2ก็ยังไม่จบนะครับเวที2ก็ไปต่อกันที่แถวสะพานพุทธนะฮะตรงหัวมุมหัวสะพานพุทธนั้นก็มีสถานีวิทยุอยู่ด้วยนะครับเรียกว่าสถานีวิทยุออกอากาศกันแล้วก็มีวงดนตรีกันเป็นประจำก็ปรากฏว่าเป็นที่พอใจของหัวหน้าวงดนตรีจุฬารัตน์นะเลยรับเข้ามาท่านก็ยังแต่งเพลงได้อีกมากมายทีเดียวนะครับในช่วงหลังก็พบรักกับดวงใจเมืองสิงห์แต่งเพลงดวงใจเมืองสิงห์กับร้องหลายผู้นานเพลงสำหรับทางด้านของอาจารย์ชายเมืองสิงห์สมเสียรผ่านทองอเล็กเดอร์ลองเมืองไทยนี่ว่าอย่างนั้นเดอะแมนซิตี้ไลออนในยุคที่2จุฬาทิพย์ออกจากวงตรีจุฬาแล้วรัดแล้วก็ยังมีนักร้องตลกมากมายนะครับประปินภูไทยหรือว่าจะเป็นหนุ่มเมืองไพรดาวไทยยืนยงดาวตลกก็มีดีดอกมันดันดูดอกกระโดนเพชรโพทองนะถนอมจันเกตนี่นะครับร้องรุ่นเก่าก็มาอยู่กับวงดนตรีจุฬาทิพย์นะจากวงจุฬารัตน์เป็นจุฬาทิพย์นะครับมาตั้งวงดนตรีเองอยู่10ปีก็ล้มเลิกนะครับเรียกว่ามีปัญหาทั้งด้านมรสุมชีวิตปัญหาครอบครัวต่างๆจนกระทั่งฮานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยครั้งที่1 2532อาจารย์ชัยเมืองสิงห์ได้เป็นเกษตรกรดีเด่นนะครับเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดสิงห์บุรีและได้เข้ามาสู่วงการครั้งที่2จากนั้นก็ได้รับเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับนี่ก็มาไล่ยาวให้ฟังกันก็ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับโทรกันมาขอกันไป2เพลงแล้วก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการด้วยสำหรับทางด้านของสมหมายคาเซอร์วิสพันธมิตรก็คือลุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743143577นะครับมาฟังเพลงกันต่อไปยอดรักสลักใจครับเสียงจากอส
อสอคืออาสาสมัครรักษาดินแดนนะครับที่อยู่กันที่อำเภออยู่ที่จังหวัดสารกลางนะก็เรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยเป็นทั้งรปภ.เป็นทั้งปลูกต้นไม้รดน้ำหรือว่าจะออกตรวจต่างๆตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอก็ว่ากันไปแต่ยศรักสลักใจบอกว่าเสียงจากอ.ส.

ก็ฟังผ่านกันไปนะครับต้อนรับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ของรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิอาร์เรดิโอ 88.75 สาว4ภาคสุภาพบุรุษลูกทุ่งรุ่งสุริยาก็ฟังผ่านกันไปนะครับภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกหรือว่าจะเป็นภาคอีสานนะบางทีก็มีภาคตะวันตกก็คือสุพรรณบุรีกาญจนบุรีด้วยนะครับส่วนภาคตะวันออกก็ตั้งแต่ระยองจันทราดมีสาว4ภาคเท่านั้นนะเมืองไทยนั้นก็ร่ำรวยกันในด้านของการประกวดต่างๆจะขอแสดงความยินดีกับน้องเน่สาวภูเก็ตที่ได้ประสบความสำเร็จบนเวทีระดับโลกนะครับเธอก็ไต่เต้ามาจากนักร้องข้างถนนที่เรียกว่าเป็นนักร้องเล่นดนตรีโดยคุณพ่อเป็นผู้ที่ประคับประคองกันอยู่นะครับสำหรับรัติการอ่ำลอยหรือน้องแพลวเตี่ยมาเปลี่ยนเป็นเนเน่รอยัลเนี่ยเพราะว่าคนต่างชาตินั้นเห็นเธอประสบความสำเร็จแน่นอนถ้าหากว่าได้ฝึกฝนในด้านของดนตรีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเธอก็อยากจะเรียนคอมพิวเตอร์มากกว่าแต่ทางสถาบันเขาก็เต็มหมดนะครับก็เลยมาฝึกเล่นดนตรีกีตาร์มีอยู่วิชาเดียวที่เปิดแล้วก็ยังไม่มีใครเรียนยังไม่เต็มก็เนี่ยเรียกว่าทั้งเธอทั้งแม่ได้ชอบแต่โชคชะตานี่ก็พามาพบกับกีตาร์ตั้งแต่อายุ6ขวบนะครับฝึกฝนกันเนี่ยทาง YouTube นี่แหละครับเนี่ยก็หาประสบการณ์เล่นดนตรีเปิดหมวกร้องเพลงตามตลาดนัดในภูเก็ตนะก็เรียกว่าตลาดนาคานะครับปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนเป็นตลาดโรเยลหรือว่าเข้าประกวดต่างๆมากมายบนเวทีของการประกวดในแบบฉบับของทีวีไทยก็ประสบความสำเร็จด้วยนะครับจนกระทั่งเนี่ยเข้าสู่สากลนะฮะคืออเมริกันก็อตทาเลนต์นี่แหละนะครับเข้าสู่ในชั่วโมงในที่สองนะยังมีอีกรอบตัดสินนี่ลองชนะเลิศนี่เธอก็ได้ชนะไปเข้ารอบไปแล้วนะครับเรียกว่าประสบความสำเร็จจริงๆนะฮะและก็เป็นข่าวที่ทำให้คนไทยภูมิใจมีชื่อเสียงกันนะครับนะถ้าได้เป็นนักร้องชนะเลิศก็คงจะได้รางวัลมากมายนะครับแต่ต้องอยู่ภายใต้อานัตของอเมริกันก็ทาเลนต์เขาแต่อยู่ที่การตัดสินใจนะครับว่าจะเข้ารอบชิงชนะเลิศหรือเปล่านะครับรอบตัดสินก็ประมาณเดือนไหนก็ยังไม่แน่แต่เป็นผู้มีความสามารถทางด้านเล่นกีตาร์เพลงฝรั่งก็ได้นะครับเพลงไทยก็ดีนี่ก็เคลนกันแล้วนะครับในรอบออดิชั่นนี่ก็มาเล่าสู่กันฟังจากกระแสตอบรับกับนี่ๆนะฮะเด็กสาวน้อยจากภูเก็ตอายุแค่16ปีประสบความสำเร็จทางด้านของการเล่นกีตาร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังกำลังใจกันไปเดี๋ยวมาฟังไวโพสประสบพันธ์4ภาคอยากดังนะครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันในชั่วโมงที่2จากสมหมายคาสวิตบางดานสงขลาร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์เยียงค่ายรามคำแหงสงขลาโทรเข้ามา0843002556 0943563991

ก็มาถึงเพลงดังในอดีตนะครับสำหรับคุณสนคนดินขออภัยนะครับเสียงขาดหายกันไปนะสำหรับทางด้านของเพลงที่คุณสนคนดินขอเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ค่อยว่าวแม่นบ่อนะค่อยว่าวแม่นบ่อก็เป็นเพลงที่ได้รับรางวัลกันด้วยนะครับเพลงของอาจารย์สวงสันติจำกันบ่ได้กานี่ก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับนันทิดาแก้วบัวสายนักร้องที่อายุแค่19คว้ารางวัลระดับนานาชาติทีเดียวนะครับในยุคนั้นเคยแสดงภาพยนตร์เรื่องเพลงรักดอกไม้บานกันแล้วนะครับสำหรับเพลงค่อยว่าแม่นบ่อนี่ก็เป็นเพลงลูกทุ่งจังหวัดสนุกนะฮะอาจารย์สวงสันติเป็นผู้ประพันธ์ให้นะอย่างที่เหลือได้ทราบนะครับได้รับรางวัลซึ่งก็เป็นรางวัลนักร้องหญิงยอดเยี่ยมปี2126ค่อยว่าแม่นบ่อนั่นก็เป็นเพลงที่คุณสนควรดินส่งเข้ามานะครับจากวัยเพียง19ปีสำหรับนันทิดาแก้วโบสายในยุคนั้นนะครับกว่ารางวัลระดับนานาชาติในยุคนั้นประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนะทั้งภาพยนตร์เพลงรักดอกไม้บานหรือว่าจะเป็นรักต่างแดนนะครับและก็ยังมีเพลงที่แกรมมี่ให้นันทิดาครับร้องโด่งดังดีเจเสียงใสๆเรวัตพุทธินันท์นะครับแต่งคำร้องและก็ช่วงหลังมานี่ก็ปัจจุบันนี้นะพอช่วงหลังมาก็เป็นอดีตประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการและก็ยังเป็นนักการเมืองจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงที่น้องริมคลองสำโรงส่งเข้ามาตรงนี้ก็อีก4ผลงานเพลงนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ก็ขอบคุณมาอย่างผู้สนับสนุนรายการกันมาในชั่วโมงที่2เดินทางมาครึ่งชั่วโมงแล้วกับ1นาทีนะครับได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากอู่รถยนต์สมัยคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาครับอ่านซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คกันได้ระบบไฟฟ้าก็บริการด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับรถไฟฟ้าที่อู่รถยนต์สมัยคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาพิเศษเฉพาะช่วงล่างเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนะครับนำรถเข้ามาใช้บริการเป็นกันเองก็ได้ครับที่สมัยคาร์เซอร์วิสปนาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามทางโทรศัพท์0624565556นะครับตั้งกันอยู่ที่บ้านบางดานใกล้ๆ 7-11 บ้านบางดานกับร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่

ก็เป็นเพลงสนุกของยอดรักสลักใจนะครับรักกันเล่นๆทำนองครูฉลองพูดสว่างและก็อาจารย์ประยงชื่นเย็นสร้างสรรค์กันในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับฟังกันไปคุยกันไปในด้านของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับมาในช่วง15นาทีสุดท้ายต้องขอบคุณไปที่ผู้สนับสนุนรายการกันนะครับสำหรับทางด้านของอู่รถยนต์สมหมายคาสวิทบางดานสงขลาและก็ร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์จากนั้นมาที่โรงไม้พนาพันธ์ยังค่ายรามคำแหงสงขลานะครับสำหรับทางด้านของผู้สนับสนุนรายการต่อจากสมหมายและก็รุ่งเรืองอะไรยนต์และก็ที่โรงไม้พนาพันธ์ยังค่ายรามคำแหงสงขลานะครับมีสินค้าอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์สร้างมากมายทีเดียวจะเป็นเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างสั่งกันได้บริการถึงที่นะครับ0743117250743143573 5 7มาฟังเพลงในช่วงท้ายๆเมื่อสักครู่นี้ฟังสายันสัญญากันแล้วนะครับมาฟังเมื่อสักครู่นี้ก็ยอมรักสลักใจตรงนี้มาฟังสายันสัญญากันบ้างนะครับเรียกว่าสิทธิ์ของครูฉลองครูชลธีทานทองนะครับรักกันเล่นๆ เพลงจังหวะจังหวะมาฟังเพลงซึ้งๆกับสายันสัญญาบอกว่าสีกากีทำพี่ช้ำ

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com
1: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาเซวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช้างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาเซวิต
2: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา

0: จริงรู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
1: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนสายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
0: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที
2: ่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย 39 ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725 074-314-357